0: ู่โจ้นี่กีตาอามเงาอินี่กีตาดิงาเรดิโอโจ้อาดูดูอัสเบียอินี่กีตาโตอาณามามาลูนิ่งเก้ามาหนวกบุเรียงโจ้อาณางารอมูลอินี่กีตาโตเบลเนียงกะตีน่าเบลเนียงเดมโจ้โจ้ไปมาไกลกระตุบกีกีเกียนเอ๊กระดับริจิลาBaru pulang dari Tasia Ucu. Ini kita kan hari bawa yang mira lo Ucu. Lalu kita Ucu. Main mau main otak kan? Beli ini jilap lu deh. Apa Ucu nyepenuh api leh? Ni kembali supa baru. Bangku meja baru. Ni kembali si paji puan baru. Nya.ไอ้สางเอาจะได้ดูดูมัวอ่ะแล้วมันจีเลี้ยงสิจ๊อกนาฬิกาสบายตู่จะรัวมัวสางเอานึกถูกแกกวดปิงตู่ละบ้านเนี่ยเอ้ยไปอ่ะปิงตู่จ๊อกป้าประมาณไงสางเอากีตาเนี่ยละบ้านก็จีเลี้ยงเนี่ยจ๊อกมันสบายสิแต่เปลี่ยนมีงานตะกวดPintu sangau, nari kami semua tahu. Ina jilap, ngau guduknya seluruh anda pekiat ya ucok. Ya, am kita lingat keranda ruai.
1: Siti lemai, bok temui.

0: ตปีอิตายงิโกปมะไคโลอบิสมติสุมาเอติปัญญายะไลดิกะกะอิติอุลูดูลูสลวบนางาญาดูดีญาสงาวะงะนะนาไดยะไลมติตุวนากาจะคุนาจะมะไกอปิจิตากะตะปรากะวะกะลันทังอติกะวะกะนะละมะอาสามินะสะกะตะอะริบุลิยะกะดุอิตมิเมตกะนะมะลีรุติบะกะลกะวะนุกัลลาละกีกะนะกะมะลีละวะมะนะกะงะอุบะบีติกะบิสีลบิยะปะกะเอดุดีอะริ
1: YFM Neto ulit dengan kita buat dini dinindur. Kita ulit dengan kena smartphone, download RTM Click buat App Store, Google